สวัสดีเราคือคณะขุนนรินทร์ศิลป์พินประยุกต์จากประเทศไทยตอนนี้คุณกำลังรับฟังคลื่นวิทยุ True SER 107.3 FM